ูเบียยังควบคนมาบราติอาเนนทุเมียเนียยาจุยเอวามาซานยังพามายังเทียนาซุนยังชันนายะวออราติไซพรามู

อมและเชียร์ยูมิงเพื่อนเวียดนามูราจิมายังข้าอสุรคาปะอสุรคาสักคระยังคันเชื่อสิชีเดเคเอเดมายูเลียเมียอุราเนสัมิฟ้าอุราเนเชื่อชิโนสัมิมันดุสุโอสัมิยันิเจ